1: ก็แน่ก็ชิลิคนิรัตชินคาวดิชินดาลกิเตชินชอนิเดชัวกูจะดูเอ้ตอนกูแกดูเอ้ชัวกูดิสิเกอร์เซนเบสเซอร์เดเร็วแกตัวสังเจนิติอ่ะชุดนั้นขึ้นตัวสิ่งต่อเลยสิ่งฮะโดนเชิดโดนกีดโดนเสียติงคาวซอนิเอ้มาสเตอร์กีดีได้ตอนนี้ทุกคนกูลีน่าจุกุลีอ่ะกูจะดูเอ้เด็กเชิดคนนี้ชอนเอ้ท่าตอนนี้ทุกคนข้ากันละตอนนี้ชอน
0: ดูเน็ตชลิกาเขาเตะก็เป็นนั่นช่วยดูสมมติดูการส่งเลยจ้ะ
1: เพราะฉะนั้นดีละก็ละใครก็ได้ตอนนี้ก็จะคือแค่ได้สิละเท่าจะเทคก้าก็จะจริงต้องดีเซนเดียนนี่จริงถ้าต้องเสียท่าส่วนนี้ละเสียท่าส่วนนี้ละเสียท่าจะส่วนนี้ละมากกินมากจะช้ากันเองก็ยังขาดที่ดูคนเดียวดูที่ตอนนี้เสียช่วงส่วนนี้ละกูจะได้ที่ ที่ชนะที่แต่ช่วงแต่นาทีที่หุ่นเลยก็ยังกูจะรู้ถึงจะดูเท่านั้นที่ชนะแต่กูในช่วงที่ถูกกุมตัวเลยคิดแต่ที่ล้อหุ่นเลยนะคือก็ถึงจะดูเอ็ดโซ่ละสักการณ์ที่ถูกชัดชุนถูกหุ่นเลยนะเช็ดเท้าถูกเลยน่าหัวที่กูดีดูสุดแค่ละแต่ก่อนเนี่ยส่วนนี้ถูกกุมตัวกูจะถูกช่วงเลยกูเอ็ดชัดถูกกุมนะตอนนี้เกิดชัดถูกกี ขนาดเนี่ยทั้งหมดก็เจอแล้วแต่จะส่งได้ใช่ตัวเอ็ดชั้นนั้นดีจุดคนนี้หัวใจชั้นนั้นดีเกี่ยวกับมาหน้าที่คนอุตส่าห์คิดถวายที่อยู่กับตัวนกที่ทุนนี้ตาจะขาดจะสัตว์จะส่งในมีข้าวหน้าเลยเสียแต่สิ่งที่จะส่งในทุเรศจุดขนาดเนี่ยทุเรศจุดแต่สิ่งกุยเลยจริงก็แต่ชั้นนั้นเกี่ยวกับตัวนี้คิดถวายที่เทเลตันจุดแต่จะส่งในทั้งหมดข้าวหน้าเลยเสีย
0: เชื่อคนนั้นว่าจะเกิดดูเทโกดูซีเนสังกิการเทโกดูซีเลยบอกตายันเลยนะชั่วโมงชั่วโมงจะอยากจะท้องมันก็ต้องการนั่งกับเสร็จแล้วส่วนใหญ่คือเราก็ต้องเส้นนอตีคิดได้จริงยังชั่วโมงเสร็จแล้วก็ชินแล้วก็จริงคิดเสร็จชินแล้วก็จริงสกิดูเยาว์เลยเสร็จทักสิทธาได้ก็จริงคนเสร็จทักคนก็ช่วยสิทธาก็ได้คิดด้วยคนเสร็จทักก็เชิญความสิ่งนั้นเสร็จทักคนเราก็ได้เทียนนี่ได้ก็จริงดีกว่าเลย
1: นี่ร้านอะไรกินนี่ชาดูกินนี่เด็ดชาดูกินนี่ก็ตาที่เต้ชาไม่รู้โนกาเซนนั่นโนกาเซนเทนโนกาเซนเดนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยดูน่ากินเลยคุยแต่ชุดที่ดีเลยเอ็ดดูชาวกุ้งเตยชาต้องรักษาการที่นี่รักษาการที่นี่ไอ้คนกินกุ้งเลยดูคนเดียวดูพี่ขนาดกุ้งเตยรักชุดที่ดีคนละชุดคนเดียวชุดชาวกุ้งเตยคือเราแค่คิดเลยก็ต้องจะนี่เทคไฮเดล่า
0: เมื่อเช้าก็ตั้งแต่ตื่นมาอินเป็นตั้งแต่เช้าเด็กกว่าเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเช้าตื่นมาเห็นเลยอ่านใครเมื่อเช้าที่เกิดรู้ได้จริงก็จะถ้าก็ได้คุยชัดๆคุยก่อนหน้าที่เดชินาได้ที่เกิดรู้ก็เป็นเรื่องที่ยากเมื่อเช้าเด็กก็ได้เจอก็เป็นเรื่องที่เทเลเด็กก็ได้เจอก็เป็นเรื่องที่ชินได้ละที่ตื่นได้ช่วงกลางวันเด็กละที่เชื่อได้นี่ก็ถ้าต้องละนี่ถ้าต้องกินชุดนั้นละ
1: ชินเอรันโนจะดูชินเอตาตาคาลิเตียดูคือขั้วกุ้งเตลดูแล้วก็เทกากวนไหนได้ที่ทุ่งซาฮากิกว่าพูดได้กวนนั่นจ้าเฮ้ยช่วยกุ้งเตลดูดูซานุกติยาที่เดือดช่วยกุ้งเตลฮัมสินเหรอคนเดียวเลย
0: มาสิอ๋อชุดนั้นคือตอนนั้นชุดนั้นโวยคลองไลค์นะเฮ้ยกุ้งเด้อ